ไม่จะมีเป่าเมาอยู่เปียสไม่เฮ้ฮ่าเฮ้ฮ่าว่าอยู่เชียร์ที่อายุห่าอาตาชูมาตุตุวะแกนุ่มหิตาอุตุวะแกนิฮัมเชียร์กูอากูชานิฮัมเชนิฮิฮัตซาปะเมอีปะกูสุมหามุวา